0: tôi sẽ chấm những phần mật chết tìm trai. Trong giáp bên một năm, rôm bên chỗ ông gặp hiếp, con tốp ca phía bồng đàn khát kinh giang nâng ăn giang. Bà gặp hiếp bên chưa gặp thánh, con tốp ca phía bồng đàn khát ăn giang. Bàn chủ trí hiếp, sắp xa ảnh vọt giang mừng mắt, bánh đá xếc đầy xâm ra chất, phán ca bà nhát rô bà mà chúm, bà gặp hiếp dô thiên mà chúm, gặp xuống ca phía bồ tế, ạ kê xin nà thị ca nâng bà gặp hiếp bên chưa gặp thánh, con tốp ca phía bồng đàn, ông bí ca riêp găm dô thiên mùa thánh tạm tức, cắt bánh thói khăn, bông bình bánh đá ca, phía rực cách, khăn ông thân phía thầm mây.
1: Chiếc con cầm lăng sổ chùm nhìn khốn nông ca nghi ca bì ạc thập ạc tây dập hiếp xong thật sốc bồng đánh. Ông cập hiếp ban mà chạc ca thuốc xe nà thị ca chún kênh ạc mà thị ca bỏ chí chùn. Xoáp sai phán ca ạc nụ vọt cầm rôn ca co sang khươn tu tiang bỏ chí chùn ca bì bỏ tế bì bỏ chút khốn nông tu tiang bỏ chí chùn ca bì bồng đánh khốn nông khươn tu tiang bỏ chí chùn ca bì bỏ tế xoáp nâng bỏ chút xong thật sốc bỏ chí chùn để tâm bón bồng đánh. กรมรงค์กาธีเนสันติสุขสนับถนอมปงรึงกาปีประเทศสันติสุขตำบลปรมดันดำนักกาปีปวนมาไพ่ประมวยปีปอนสามสับฉลองตามนุบองการกาเงียดดักหนอมขนงกากอสร้างกาปีประเทศกอสร้างขึ้นตูเตียงประจีจุนกาปีประเทศดึกหมอนบำเพ็ญดำรักกาเพล็กเก็ตกาปีประเทศขนงสับเพียบกาทำไมกองทัพกาปีปรมดันแข่งอังยังบาดเฟอร์ชีอัฐบดัยเพียบ สหการชิมวยมันตีกันเนี่ยภายในหนึ่งกองกำลังสมัติเก่งทเวเซนาธิกาเอาบัญชีกระทานกันเนี่ยนายน้อมการีปรมดันคายในขนงกาดอสไลบอนดากระไนปฏิกาเปียปวนดอกปรมดันต้นตมหนึ่งนู้เรียบจำรุดเป็นเด็ดดาวขลุ่นไอ้ทเวพีกีชิมวยกองกำลังประดับประพุทธกองกาปีปรมดันข้างประเทศมิดกัมพูชี จำพวกองค์กรปรมแดนได้บัดบ้องหรือเมียนฮานิภัยบัดอลุดำใบสนาปิดเทนกาจุดจุลจีทไมลองเธอประกอบสำเนาขนมบรรดากรรมปิธีเมาเรียนปรมแดนอาคายมินีแดนไซมาดำใบสอบสายบรรดาสักกรรมพิบรบกองกำลังกาปีปรมแดนดอกประจิจุนต่างปีนุก็บานเลิกกับปุกกาหยุดดังรบกประจิจุนขนมกางี โจดมกาปีอัฐปฏิยาเพียบแดนใดปรมแดนในขนงอาสาเพียบกาทำไมบัญชีกระทานกองตัวกาปีปรมแดนขายกบาลในนวมบรรดาองค์เพียบบังการกาดาลบาดตรวจเป็นเน็ตกรบโกรงกาปีปรมแดนใดโกกนึ่งตำบลก็สับบดได้คลุ้งกรบโกรงการงี้ประชังบังการกาตีนจุกพอลโคชบับมันตีกามันไตรตามปัญญาไอจิจิวบางซับไซพัดดบได้ ตัวเป็นเน็ตมอดจอดตุกเจงโจกกำปองไผ่กองกำลังสมัติแต่เกิดบานประเตียคนตอนเปิดตบสกัดตรงเวอร์ดีเนียบัตอปปะกอตามด่านดำนาการในเรือสมอตฟีเอ็มเอสเลอตุกนึ่งดอสไรต์ติดตามฉบับโลกอนุสนาโตโฮเดนฮือยังประเทศกรมบังการประชังกรุงยินนึกอุกระตุจุนพวกกองตัวกาปีพรมแดน กันยาวบัญชีกระทานกองทัพกาปีพรมแดนแคดอ่างอย่างบ้านเอาดังท่าเตะตรงต่อหนึ่งกาปฏิรัตบาช่วงเตตามมิตราตีมาเผยอนุกรเลขใบโดยปัดสปรัมเลยปีปอนมาเผยบุญเลออันดีสิพิจุทั้งไอตีปรามไข่เมษาชนำปีปอนมาเผยบุญรบรัฐาปีบาลอาศัยปีพระรัฐบาลในขนมวิเศษ อประสันเบอร์มาจากตุกในศาสตร์มีนบรรดาคล้ายชิงมาไพ่บุญไม้เป็นจิตในศาสตร์ในขนงประเทศดาวิคมีนอาญาบันพดกำนัดขมีนกาอนุญาตหรือมีนกาอนุญาตพดกำนัดหนึ่งเตอร์ปีในประปีปรำใบโรยเลียนดงดอลอมวยปอนดินดงอาจจำพวกตุกในศาสตร์มีนบรรดาชิงมาไพ่บุญไม้

0: xin lắc nữa là.
1: Thì bên cạnh đó
2: cao vì núi chế bám có ban cầm nọt dạng chế bá nơi ẩm pớ đài trâu ban hàm khót đôi chia ca prà chát tăng oi prà xa rạch thiệt nhiên đòi khâu chế bá bằng khách bằng khóm ô tiếng nẹ đợt tí oi prà xa rạch thiệt nhiên đòi khâu chế bá lẹ băng còm trúa đòi ca prà xa rạch thiệt nhiên đòi khâu chế bá rè ráng ca thuơ tái xa rạch thiệt nhiên khổng luôn cầm nọt sạch thà rạch thiệt nhiên cường nhiên กรบกรงเนี่ยปราศาสตร์ทิศเงียนโดยเขาจะบ้าได้กรึงเงียนกรบกรงกรอยกาได้กรึงเงียนสองสักหรือเรียงเนี่ยอันวัดเพริกกัจประยุทธ์ประชังกรึงเงียนเนี่ยโจรวมขนมกาประยุทธ์ประชังกรึงเงียนเนี่ยจะจุดสุดลุก
0: ขนมกาเงียประยุทธ์ประชังกรึงเงียนตาตุนตีนึ่งกาตัวตัวขอดเรือรบบุกโกลมาเนี่ยเนี่ย
2: กรุษาหนึ่งสหกุ้มเตรียมการกำหนดยางลงมาได้ดังไม่สำเร็จบานในประสิทธิภาพควบคุมพอดเทวเดียวสาวหลุดฟังจังมาตีน้ำให้งานคำคำให้เมื่อลำโยงตามเมตตาประมวยในจับบ้าสไดปีกาประโยชน์ประชังเกรงเงียนชนะปีปอนมาภัยพรำกำหนดท้าบอกกอลกรุษาหนึ่งสหกุ้มขนมกาประโยชน์ประชังเกรงเงียนเตรียมเมียนกาตัวตัวเข่าเตรียมโดยขังกรง ទី1សបផ្សាយនិងអប់រំសមាជិកក្នុងក្រសាលនិងសាជញាតអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃក្រងញៀននិងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រងញៀនគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់សមាជិកក្នុងក្រសាលមិនឲ្យរំលោភច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រងញៀនទី2អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់អ្នកមានសមត្ថកិច្ច អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យញៀនថ្នាំដែលមានអតិពលលើប្រព័ន្ធប្រសាទថ្នាំបរិសារធាតុថ្នាំបសុភយាបាលដែលមានផ្ទុកសារធាតុញៀនឬបរិសារធាតុទី3សហការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសនិងអំពើអបាយមុខក្រងញៀន
0: กรุ๊ปกรงเนี่ยปราศาสตร์เทียนเนียนโดยเขาจะบ้าโจรวมกอมตัวสกามาเพียบดัดกรึงเนียนโดยสมัครจัดนาตามครัวซาหนึ่งสหกุมจ้าจุดพวกการงี้กรุ๊ปกรงตากระไรหนักละได้เตรียมบานถวดเต้โรคสารเทียนเนียนขนมคลวน
2: ยงตามกฐาคันมุ้ยเมตรามาภัยใบในจับบ้าสไลปีกาประโยชน์ประชังเกรงเงียนชนะปีปันมาภัยปรามกับนาธาการเทวตาโรคสารเทียดเงียนขนมคล้วนไตรบานอนุวัตจมพวกบกกอลได้สัดขนมการไหนโดยขังกล่อมบกกอลได้ไตรบานโรคเคยทาปลายปราสาทเทียดเงียนโดยเขาจับบ้า
0: บกอลดาสถาบันหรือแนวแม่สมัตตะไกเมียนมูลธานเจือเจ้าท้าเมียนสกรรมมาเพียบปลายปราสาทเทียนเยียนดอยเขาจะบ้าการประกาศออยปลายปราสไดปีการประยุทธ์ประชังกรุงเยียนน้ำปีปอนภัยพรำจมวันหนึ่งวัดปัญญาเจียกและหนึ่งหมดจอดจึงมุนบัดบังฮายปีการประยัดยัดยางหมุดมอมรบรอดขนมกาตบสกัดหนึ่งลบปมบัดอัมเบอร์อบายมุกนี้ปิดมาเด็กน้อ ดังใบฉบับนี้อาจอนุวัตขนองจีบพิบรณเจสแดงกราปิกาจูรุปัสถาบันมีสมัติกิจคือเปิดเจตรากาการรวมกำลังหนึ่งเลิกกบพวกกาเพลลึกตัวตัวขอดเรือรบประเจี๊ยปรดกรุบรูปกรุบกรมครุษาหนึ่งสมกุ้มแตงมูลเพียบมจากการขนองกาบงกาในเยธาเตจมปัวกรุงเงียนการรุกเขยหนึ่งรีกาตอนเปิลรอสกรรมมาพิบลมฉบับนูไฮคือชีสกรรมมาพิบเจสแดง รวมจำในก่อสร้างปริสถานรุ่นนั้นประกอบด้วยสวัสดิภาพและประสาทดังใบอนาคตยุบจนจำนั้นกระไร

0: nị dị đà lấy nâng khét an giang nị dị ruộm.
1: Bị bắt bị sát chết đánh, nâng phát tạc cam đập bẩn phát sắp, tâm rung chi châm ẩn tung khuyên phụ rợ bác cổ xa lâu tô tăng thành. Mình trăm tại bạc ổ các áp phí vật xây thật cách, xâm rạp cổ xa bẩn nộ tế. Tại thanh tiền rung chùm nách đòn ca tiền dốc sạc ra nửa bốn bị cạng xịp hấl, khăn ông mù là thanh phong đài. Phát sân bảo bàn video, nâng ca có sang bẩn xây nhà trầm trấu, tâm rung ẩn tung rợ bác cổ xa lâu thành. Ai khai chi phát tập phật ổ khớp, miên lạc nạp bị xe. Rung chùm nách bằng can tâm lai xây thật cách, nâng bằng ca rợ bác rộng từ tuổi tiết bẩn thám, xâm rạp bẩn chi chấn, nâu tí chân nợ bọt.
2: ដាសនិកជនជាទីមេត្រីផ្ដំពីចំណងចំណូលចិត្តនិងការតស៊ូព្យាយាមបងលេវងហ្វាងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើតចំការទំពាំងបាយជូរលូតលាស់ល្អនៅលើទឹកដីដែលមិនមែនជាតំបន់នៃដំណាំប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅផ្លែទំពាំងបាយជូរដកឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេចំការទំពាំងបាយជូរហ្វាងលេថែមទាំងខ្លាយជាចំណុច
3: เตียงพิณิวเตสิจ้อบักตึกดาวอภิวัตเศรษฐกิจปิเศษรวมจำนายถือเอาวิสัยกสิกรรมขนมมูลฐานการไต่สมบูรณ์แบบในเปรย์ในเยดอลตุ่มแปลงใบจูขนมประเทศเวียดนามมนุษย์เจริญแต่งแต่ดังหนึ่งนึกดอใดนันถึงโดยโปปิงโดยกำดาวทั้งไงหนึ่งขยอลเมียนจำนายปีอังยางเจียงปีรวยกิโลเมตรตัวเจียอย่างนากระดอย ในดับบอลกูลาวซิงจำกาตุ่มแปงใบจูหวังเละบ้านบังการจำนัดเล็กโลดอยไล่เกมมวยหนึ่งจำกาจำนวนปีได้เมียนดำตุ่มแปงใบจูราปรวยดำหลุดหลอยยั้งหล่อกราวปิดดอลจำโนลดอลกรอซาจำกานี้บ้านคลายเกียร์กันไหลเตะเตียงเพียวเมาเตสนาทัดรูปหนึ่งพลุรัวเจียตุ่มแปงใบจูตุ่มอัลตุ่มตำหนึ่งนู้ ตำรงนี้ก็ร่วมจำนายดอลกากอสร้างผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจลักษณะปีไซส์สำหรับมูลฐานผ่องใดยงตามกาใจรมเล็กระบบบองเลวังหวังได้เกี่ยมมาจ้าจำกาตุ่มแปลงใบจูบานอ่อยดังท้าตำรงนี้เมนประพบจันปีจำนองจำโนจัดเชอตังลมอ้อระบบบองกาปิมบุญได้ประปอนระบบบองทลับดามกาโอกิเดรวบซ้อมเกี่ยมมวยอาชีวกรรมห้างกาเฮ ดำใบบำเพ็ญจำนวนจัดพ้องหนึ่งบังการพระจำนวนพองเป็ดแมนโดยเช่นเอากาเงียนี้เตรียมเตี๋ยเปรวิลีหนึ่งกำลังจราเป๊ะมาละหายเตอร์บองเตอร์ปะอาเกียบันดาอสอนตัวเจียอย่างนากอดดอยจำนวนดังดาลประโมบานขนมอำลองเปรไทยตอมระคุจิตหนึ่งกระไดสระหลังดาลเมียนทรัพย์บานคลายเจียมูลฐานกรึดำใบบองจับดาวมรบอดำตุ่มแปลงใบจูบองหวางบานอดังท้า กาปีดำบงบองมันดาลกัตถาหนึ่งดำดำนำนิเตโรโฮดดอลเมียนเอากาเตอร์เตสนานันถึงบองจับอารอมหนึ่งจำกาตุ่มแปลงใบจูนาตินุบองหวางบานปีเพียซาเจมวยประปอนหนึ่งสมรจัดนอมโยปูจำแปลงใบจูหมกดำนาวสาวกำเนิดบรรทบเมาส์จับปีดำตุ่มแปลงใบจูกระห้อมดำบงดาลบานนอมเมาส์บองบานสะละบองบองกัดปุ้ยหนึ่งเจริญเอ๋อดอยขลุ่นอัง ดำใบบังเกิดดำตุ่มแปลงใบจูซ้ำหนึ่งละขณะอากาศเทียดในไดอ่างยางอยากจุดใดที่ปีมุนดำบอลนี้คือเจียกาเสถานสัตว์อ่ำบอปันท้ายโดยซาอธิปอลนิกาปลายประโรอากาศเทียดขณะหมุนน้ำเยือกอันประโมลพอลบานตายมัวระดับปนเอาจำนายระดับเซนเทียดโดยอากาศเทียดดาวคลังเปย์เติบมันตัวตัวบานพอลอโดยเคยตุ่มรงทำไมนี้แม่ประสาทเพียบ เติบขยำสำหรับจัดพลับโดมเอาตุ่มรงนิวิงนับเป็นได้สัวอัมปีกาลมบ้าขนมดำนาคาดำตุ่มแปลงใบจูบองเลวังหวังบานใจอมเล็กโดยไอริเรียท้าบองมันเมียนอารอมท้าเวียจิกาเงียลมบ้านุเตตัวใบควักกาจุ่มหน่วยปีเนะได้เมียนบอดปีศาจกระดอยก็บองนาตายพยายามช่วยย้อน หนึ่งเรียนโซดดอยขลุ่นไอ้ตามระยะปีประพบเซมเซนคเนียดำใบสันซอมจำแนกดังขนมกาไทยต้อมดำตุ่มแป้งใบจูบองยอจะบ้าอัมปีดำหนักการหลุดล็อกในมือหนีมวยระบบตุ่มแป้งใบจูตั้งปีเปิลในเจียโกนเชอดำนาคาหลุดล็อกระหดดอลเปิลจันพกาหนึ่งอ้อยพอลพลายดอยอนุวัตปัจจัยกติไทยต้อมโดยเจียกาตับไตเมจหนึ่งกาตำรังตือดาวหลุดล็อกไม่เชอ